0: การไลฟ์ครั้งที่2นะคะเห็นคุณเสือนอนไม่หลับค่ะคุณสมบัติคุณคนสองเมืองค่ะไม่ทราบว่าพี่ต้นเห็นท่านไหนบ้างไหมคะ
1: อ๋อผมก็จะเห็นคุณป้าหมายของชีวิตนะครับมาสวัสดีเราแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีนะครับบอกวันนี้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองโอ้โหแล้วก็25องศานะครับคุณเดชเดชาคุณอเกณเจริญพรคุณชวดีจากเชียงใหม่วันนี้24องศานะครับคุณเชาเชาคุณสุภชัยคุณจอร์จวิกนะครับแล้วก็บอกพี่เจเจลุกยังนะดูเป็นสาวน้อย
0: ขอบพระคุณมากค่ะไหนไหนพูดถึงเรื่องเจเจแล้วขออนุญาตฝากร้านได้ไหมคะพี่ต้นคุณผู้ฟังคะคือว่าตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยค่ะช่อง9สำนักข่าวไทยบมจสมทเนี่ยนะคะมีรายการใหม่ค่ะเป็นรายการต่างประเทศนะคะออกอากาศทางช่อง9กด30นะคะ9 World News ค่ะซึ่งเจเป็นผู้ดำเนินรายการเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำรายการนี้มาวันนี้จะเป็นวันที่6แล้วนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอยากให้ไปติดตามข่าวสารกันต่อค่ะที่ช่อง9กด30ค่ะกับรายการ9 World News ค่ะเป็นรายการต่างประเทศที่จะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็มีข่าวที่ดีต่อใจฟีลกู๊ดสร้างพลังให้เราพร้อมรับวันใหม่ได้ชมกันด้วยค่ะ
1: กี่โมงครับพี่ครับ
0: 8โมงครึ่งถึง9โมงตรงค่ะ
1: เดี๋ยวไปตามกันนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เห็นคุณอัมภัยเห็นขอบคุณครับเห็นคุณอัมภัยแล้วก็คุณชวาลนะครับแล้วก็คุณกรุ๊ปตัวครูพี่หมายคุณพี่ครูพี่หมายนะครับบอกว่าเห็นพี่เจเจผ่านจอมานานมากวันนี้สไลด์ผ่านปกติฟังผ่านแอป Encore นะครับมาเห็นลุคนี้สร้างแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนตัวเอง
0: โอ้โหดีใจจังขอบคุณนะคะดีนะที่พี่ต้นพูดเพียงว่าเห็นในจอมานานมากไม่ใช่นานมาก
1: จริงๆเขาก็มีกอไก่อยู่หลายตัวพี่นะพี่ด้วง
0: แต่ไงก็ตามขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจเราทั้งสองคนค่ะ
1: ครับแล้วก็ทาง TikTok ก็มีคุณเจคุณเพรคุณเพรนี่บอกว่าอะไรนะเลื้อยสยอง 2,000 โยชน์ตอนที่เราดูข่าวงู
0: อ๋อ
1: แล้วก็คุณวิเศษนะครับคุณยูคุณสุเฟียนนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลนะครับมาเป็นกำลังใจเราจากหาดใหญ่บอกว่าวันนี้เหมาะหนามากครับผมกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะเราไปต่อกันนะคะกับข่าวที่น่าจะสามารถเล่าได้อีกประมาณ 2-3 ข่าวนะคะพี่ต้นคะ
1: ครับผมเอาแบบตั้นๆเลยนะครับผมก็มีข่าวอันนี้จากขึ้นเป็นเรื่องต่อกันนะครับก็คือลูวิตองเนี่ยเขาฟ้องร้องบริษัทที่ขายชานะครับขายพวกชาไข่มุกเนี่ยของจีนแล้วก็ศาลของมอลลี่ทีแล้วศาลก็ตัดสินให้ลูวิตองเนี่ยชนะแล้วก็จะมอลลี่ทีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเสียหาย10ล้านหยวนนะครับและเป็นศาลขั้นต้นนะครับพอบอกว่าคำตัดสินนี้ออกไปก็ทำให้ผู้คนในประเทศจีนเนี่ยออกมาถล่มกันเละเลยนะครับคือถล่มศาลด้วยถล่มหลุยส์วิตตองด้วยเพราะว่าตอนที่หลุยส์วิตตองเนี่ยเขาไปฟ้องร้องมอลลิทีเนี่ยพอคือโลโก้ของมอลลิทีเนี่ยเขาใช้เป็นแค่เป็นดอกไม้กลีบดอกไม้สี่แฉก
0: ใช่
1: ซึ่งมันจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับโลโก้บางส่วนของหลุยส์วิตตองเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนจีนในประเทศใช่ครับผมทีนี้แต่ว่ามันคล้ายแต่มันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะครับตอนนี้คนจีนในหวยโปเนี่ยเขาก็เลยออกมาถล่มกันบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าลายนี้เนี่ยมันเป็นลายดั้งเดิมของจีนนะเป็นลายที่แบบมีมาตั้งแต่โบราณและอย่างน้อยมีอายุมากกว่าพันปีเป็นต้นไปก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่คนอื่นหยิบเอาไปแล้วก็ไปแพทเทิร์นไปจดเป็นทะเบียนเป็นการค้าของตัวเองเนี่ยทำไมเราไม่สามารถที่จะใช้ในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของตัวเองเราไม่วัฒนธรรมเก่าแก่นี่มันไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไม่มีราคาอะไรเลยเหรอนะครับแล้วก็ยังตั้งคำถามไปที่ผู้พิพากษาด้วยว่าไม่มีความรู้สึกถึงอำนาจที่ประทายของชาติหรืออย่างไรนี่มันเป็นสมบัติของเราเก่าก่อนซึ่งเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นลายที่อยู่บนกระเบื้องที่เขาปูพื้นห้องน้ำหรือว่าอยู่เป็นบนลายกระจกที่ติดตามห้องน้ำต่างๆนะครับก็ยังมีผู้คนเนี่ยก็ไปว่าบอกว่าถุงหรือว่ากระเป๋าหลุยส์วิตตองเนี่ยก็เป็นแค่แบบทอยเลทแบ็กนะครับ คือหรือมันถุงที่มาจากลายมาจากห้องน้ำของจีน
0: โอ้
1: ก็ดูกันต่อไป
0: ก็ล่าสุดก็มีรายงานใช่ไหมคะว่าจะอุทธรณ์แล้วใช่ไหมคะ
1: หรือเปล่าจะอุทธรณ์หรือเปล่า
0: ล่าสุดมีรายงานว่าอุทธรณ์แล้วค่ะพี่ต้นคะแล้วก็อุทธรณ์โดยให้เหตุผลอย่างที่เมื่อสักครู่พี่ต้นเล่ามาเนี่ยแหละว่าลายที่นำมาใช้เป็นโลโก้ของมอริทีเนี่ยเป็นลายโบราณของจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังนะฮะและก็มีกระแสที่พูดกันในสื่อโซเชียลนะคะว่าโอ้นี่เป็นดอกไม้ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันด้วยมูลค่าสูงขนาดนี้นะคะก็น่าติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมอลลี่ทีหรือลุยวิตตองจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะลุยวิตตองเนี่ยไปฟ้องที่ศาลในประเทศจีนนะฮะศาลประชาชนกลางในประเทศจีนค่ะนะคะเอาล่ะไปต่อกันค่ะกับอีกเรื่องนึงนะคะมีรายงานจากลาวด้วยเช่นกันแต่ว่าอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวชายขอบค่ะบอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะทางการลาวเข้มงวดมากเลยทีเดียวนะคะสามารถกวาดจับอาชญากรไซเบอร์ไม่ต่ำกว่า 4,400 คนค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีสอนใส่ศรีพันดอนนะคะก็ได้เปิดเผยในวาระพิเศษการประชุมสภาแห่งชาติเมื่อวันที่6กรกฎาคมด้วยเช่นกันนะคะว่าหน่วยงานหลายแห่งค่ะจับกุมเป้าหมายได้มากกว่า44จุดนะคะที่เปิดดำเนินการอาชญากรรมทางไซเบอร์ช่วงมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า 4,480 คนนะคะจาก25สัญชาติในจำนวนนี้เนี่ยมีคนสัญชาติลาวด้วย700เกือบจะ800คนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมทางออนไลน์ข้ามชาติลักลอบดำเนินการทั่วประเทศโดยรัฐบาลลาวเนี่ยเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างมาอย่างต่อเนื่องนะคะเฉพาะเดือนมิถุนายนจับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า900คนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ข้ามชาติหรือที่เรียกกันว่าออนไลน์สแกมเมอร์นั่นเองนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่เข้มข้นอย่างมากของทางการลาวค่ะ
1: ครับผมปิดท้ายข่าวสั้นๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราอยากจะให้มันเกิดในบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่มันก็คงจะไม่มีทางเป็นไปได
0: ้สารประชาชนระดับกลาง
1: เรื่องของการประหารชีวิตครับประหารชีวิตข้าราชการแล้วก็นักการเมืองที่โกงกินชาติบ้านเมืองครับสารประชาชนระดับกลางฉางโจวนะครับแถลงเมื่อวันจันทร์นี้ว่าหยางยูหลินรับเงินและทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายรวมกว่า 2,200 ล้านหยวนนะครับคือประมาณ324ล้าน US ดอลลาร์ในขณะดำรงตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ถึงปี2566นะครับก็ตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดนะครับเพื่อจะมาให้ cover กับจำนวนเงินที่สูญเสียไปของรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าการตัดสินประหารชีวิตข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่

0: ิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียศักดิ์ชี้ไทยชี้แจงแล้วหลังกัมพูชากล่าวหาทหารไทยขว้างระเบิดเข้าพื้นที่ย้ำไม่เป็นความจริงเวลา 13:10 นตามเวลาท้องถิ่นเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย17 ชั่วโมงนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดอย่างที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5 กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์ว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งตนเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะสิ่งที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement มาโดยตลอดขณะเดียวกันไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมไปว่าการนำเสนอฝ่ายเดียวควรจะมีการตรวจสอบและมีการพูดคุยกันก่อนไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรืออะไรที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะช่วงนี้การหยุดยิงยังเปราะบางอยู่เราจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันพาณิชย์ชี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวจับมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดค่าครองชีพนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าได้ประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการค้าปลีกจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เดือนเมษายนหลังผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ15 สตางค์ต่อฟองจากราคาอาหารสัตว์ค่าพลังงานสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศและสภาพอากาศแปรปรวนโดยได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคที่ไม่เกิน10 สตางค์ต่อฟองขณะที่ผู้ผลิตร่วมรับภาระต้นทุนส่วนหนึ่งไว้เองอย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดและแปรปรวนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่งผลให้แม่ไก่ให้ผลผลิตลดลงจึงมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็น3.80 บาทมีผลตั้งแต่6 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและไม่พบปัญหาสินค้าขาดแคลนขณะที่ผู้ผลิตประเมินว่ายังไม่มีปัจจัยที่ต้องปรับเพิ่มราคาเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยสู่ออกตลาดทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้สถานการณ์การผลิตและราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวไต้ฝุ่นบ่าววีจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวัน 11-12 กรกฎาคมนี้แต่ไม่กระทบไทยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วง11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะไปติดตามผลฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเฉือนชนะอียิปต์2-3ส่งผลให้อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์เป็น2ชาติสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ไปติดตามจากคุณสาเรศลิ่มกังวานมงคลค่ะ
4: ผลฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมฝั่งของอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์โลก3สมัยพลิกสถานการณ์แซงเอาชนะอียิปต์3-2หลังจากทุกขึ้นนำไปก่อนถึง2-0จากยัสซิมอิบราฮิมนาทีที่15และมอสตาฟาซิโกนาทีที่67ก่อนที่อาร์เจนตินาจะไปยิง3ประตูรวดจากคริสเตียนโรเมโรนาทีที่79เลโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่8พร้อมขึ้นนำดาซันโวกับตำแหน่งดาวยิงสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลกที่21ประตูทิ้งห่างคิลิแอนเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศส2ประตูและประตูชัยจากลูกโมงของเอนโซ ฟานันเดสนาทีที่90+2ช่วยอาร์เจนตินาเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับสวิตเซอร์แลนด์ที่ดวลจุดโทษเอาชนะโคลอมเบีย4-3หลังจบ120นาทีเสมอกัน0-0โดยฟุตบอลโลก2026จะหยุดพักการแข่งขัน1วันก่อนจะกลับมาเตะในรอบ8ทีมสุดท้ายคืนวันที่9กรกฎาคมเวลา3นาฬิกาทีมจากฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบโมร็อกโกคืนวันที่10กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาสเปนพบเบลเยียมคืนวันที่11กรกฎาคมมีเตะ2คู่เวลา4นาฬิกานอร์เวย์พบอังกฤษและเวลา8นาฬิกาอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์ผู้เล่นหญิงที่แชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่จังหวัดนครราชสีมาคู่ชิงอันดับที่3ทีมจากสาวไทยเฉือนเอาชนะญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าและอดีตแชมป์9สมัย3-2เซต14-25 25-21 25-19 23-25 และ15-12สร้างบริษัทเอาชนะญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ29ปีคว้าเหรียญทองแดงสมัยที่5ได้สำเร็จพร้อมคว้าตัวไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในปีหน้าไปพร้อมจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นส่วนผลคู่ชิงชนะเลิศจีนเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3เซตรวดคว้าแชมป์สมัยที่6สาเรศลิมกังวันคนสำนักงานสมทรายงาน
3: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373